0: 지역 학자와 보내졌고 식구 역할에 대해 말씀을 만일 게임에 내뜨는 뭐 식구 이 지세어 원하는 대원의 소화자가 열었으니 좀 했죠. 대면 나갔더라도 오나 ตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุราวมัยตะกุรา televisionen. Aksioon. Ja itse siinä on yksi sivallisesti, kun oma on nähty kuin joku hakkaavattu seuraavaksi. Se mennään oli joku manna.
1: Teikkoa. Nunarin no asingin no manin makattaktasi tajaune kakko kaujatini koa nivinga ta kilaruga kasu. Teikkoa nungu tauru tiktau kisääni on nähmi vaan.
0: Ja nyt tässä on niin jäänyt, kun on ajattelun suun, mutta hakkaa kun on jäänyt, kun on ollut ajattelun, kun on ajattelun, kun on ajattelun, kun on ajattelun, kun on ajattelun, kun on ajattelun, kun on Takwa rin yung utak po na kajaluwa sila ta takwa ato yung tayo nakalati. Ang si katalaw at kaya lima kanyang masok tokto na ilaw doon na tayo man na ilaw to kumano ato.
1: Mano
0: ato to tayo.
1: Tuki si tiya kalag po nga. Kanga ko yung kulig yung nanu kasu nauriso ngo va ikperdung me ukeksak ko.
0: I am a man. Okay, if you can then know what you're on to come. I'm a naked after.
1: Aswenno, apakotik sa karangis lunga kaumayok ko yan na may tabo na akong nasakabit teka nga umayong naktikun ni nga lutit tako magkuktut kano kautigyakan na kong nakpigit piso yung katang naktulunit agbukaya katang naktut katang naming mata atang naktelima kulugit pivikaktip pagit
0: ko yan na may Aku ini dah siung mati nak cuci, kau siung nanti dah ni. Uang hari ini semua jekun, panas semua jaga kau tu kun. Oke si jaga tu terus ni, ubah ni. Uitin ni, ni nuri kerja kau tu takkan oke yang. Dan panas semua nak pilih yang komen. Oke tu takkan tu ni. Abu kau semua jaga ruamin. Tapi nukasti, dah yang kami mata abu kasut tu tak kuat. Kuwe sokat tumbing mata, kiri tu yang nak tak suci. Hanai, okey siapa yang nak suci, isi mahu yang tu kerja. Nenek saya tu awak tiki, okey orang nak suci, awak kau khatir kata awak kau tak suci tu tak kuat. Ia ni, kiri tu yang nak tak kuat. Aku sangat tak fokus itu. Pengnak si mereka aku tak fokus si yang itu umpulan ni. Nenek saya tu aku tak fokus lagi tu. Kalau mahu tu doktor orang macam ni ku, nuna sih tu kum di sana ikut tu. Tahu ngasak tu orang macam. Tapi mana tu sih tu aku tak fokus nama kita. Pengnak si mereka aku tak fokus.